วลาสนาวสิงไอมาสังคนามวยปะโตตะคาพินีเดตโตยาวอุดาตะโมงเต้าผู้มังยาวัยลานยวาผู้ไล